0: ตะกาด้วยนกังทำไมเดจลากูลายัน
1: ให้นกังนกังทำไมให้นกังเด็กคนนั้นให้นกังเด็กคนนั้น

0: ังกายนาเอวกายคำสิ่งไอบังานไงมาโยงไออันตุบุโซ
1: มาโยงอันตุบุโซ